อยากจะไปหาแต่ค่ารถไม่มีทำยังไงดีนี่ก็เป็นเพลงแนวตัดพ้อถึงความคิดถึงโด่งดังมากครับในยุคเป็นเสียงสปีด45ประมาณปี2527ของคนเสียงเด็ดสอนเพชรสอนสุพรรณแต่งโดยครูสนั่นชัยนาทนะเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมกันสำหรับคนที่อยู่กันต่างจังหวัดนะครับโดยเฉพาะนักร้องอย่างคุณเสียงเด็ดสอนเพชรสอนสุพรรณนั้นเป็นนักร้องกำลังโด่งดังมาก2527ก็เป็นเพลงที่ทางด้านคุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่บ่อยางสงขลานะครับสอสมิงไพรส่งเข้ามา2ผู้นานเพลงสำหรับเพลงอุ้มช้างอาบน้ำนะอุ้มช้างอาบน้ำนั่นก็เป็นเพลงสนุกตลกลึกๆกันนะครับวิ่งถือธงนำหน้ารถไฟถ้ารวยเมื่อไหร่แล้วก็ไม่ยากจนก็ตลกที่เรียกว่าตามสไตล์ของศิลปินแห่งชาติพ่อเพลงแห่งเมืองสุพรรณบุรีส่วนสอนเพชรสอนสุพรรณก็เช่นเดียวกันนะครับจากอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีโชคดีครับแฟนนี่ก็เป็นเพลงที่เขาเวลาเขาจะแสดงบนเวทีเขาจะเป็นเพลงสุดท้ายท้ายสุดโชคดีครับแฟนนะครับโชคดีครับแฟนๆทุกท่านผมนึกออกนะครับเป็นเพลงสุดท้ายบนเวทีการแสดงตามเวทีในแต่ละครั้งแต่ละคราวก็ว่ากันไปนะครับกับศิลปินที่เป็นนักร้องอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีโดยเฉพาะข้าวไม่มีขายได้รับรางวัลดีเด่นนะครับนักร้องดีเด่นสวกาศทองคำจากสถานีวิทยุเสียง3ยอดแล้วก็ยังมีหยิกแก้มหยอกเข้าเวรรอมอเตอร์ไซค์ทำหล่นในหวังตายแน่ในเพลงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงยุคแรกที่ครูลบบุรีรัตน์วิเชียรคำเจริญเขียนให้นะครับก็เรียกว่าเขาบอกว่าเขาชอบเพลงอภัยให้เรียมที่สุดนะครับอันใดชื่อว่าเรียกเรียมเรียมในคนสุพรรณนี่ก็ไปทางนี้เสียชีวิตกันไปเมื่อปี2565สิริอายุรวม73ปีนะครับสำหรับทางด้านของคุณเสด็จสอนเพชรสอนสุพรรณทิ้งตำนานเอาไว้ให้คุณได้ขอมาเรื่องราวของเพลงลูกทุ่งเก่าในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FMVR Radio 88.7 นะครับมากันอีก2ชั่วโมงแดดล่มลมตกนะครับวันนี้แดดจ้าๆฟ้าใสๆกันนะครับสำหรับฟ้าหลังฝนนะฮะเมื่อประมาณบ่ายๆนี่ฝนก็เทลงมาแล้วก็เป็นอนุรักษ์อาหารเป็นลูกทุ่งเก่าด้วยกันไปจนถึง1ทุ่มโดยประมาณครับเราได้รับการสนับสนุนจากอู่สมายคาสวิทบางด่านสงขลาผู้ใหญ่ใจดีก็คือทางด้านของลุงเรืองอะไรยนต์แล้วก็โรงไม้พนาพันธ์นะครับเป็นผู้สนับสนุนรายการนี้ด้วยดีตลอดมาก็ขอขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังหรือจะโทรเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งไทยนะครับ2ชั่วโมงโดยประมาณโทรมาที่0843002556 0943563991นะครับคุณฟังก็เพลงเข้ามาอีก2ชุดนะครับก็เป็นเพลงจากกยอและบ้านปลายนาหน้าที่ของการแก่สุพรรณก็จากกันไปแล้วสำหรับเพลงที่การเกาะยอขอเข้ามานะครับฟังกันแบบฉบับของสนุกสำหรับแม่ค้าดอกไม้และก็ยังมีทำบุญเสียบ้างทินรักความหลังของสุบินแม่ค้าดอกไม้ของการแก่สุพรรณทำบุญเสียบ้างของเพลินพรมแดนทินรักความหลังสุบินทิพวัฒน์เอาละครับมาฟังการแก่สุพรรณก่อนครับชบาไพรThank you.

เก็บบ้างกินบ้างก็เหลือใช้ก็ทำบุญแล้วแต่สัตว์กำลังศรัทธากันนะครับสำหรับทางด้านอาจารย์เพลินพรมแดนทำบุญเสียบ้างเป็นเพลงที่4จากเกาะยอขอเข้ามาในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งนะครับ FMVR Radio 88.75 ก็บอกว่าบุญนั้นเป็นของเย็นบาปนั้นเป็นของร้อนว่ายังไงนะบุญก็คือสิ่งที่ทำแล้วทำให้สบายอกสบายใจเสียสละเพื่อที่จะช่วยเหลือทนุบำรุงหรือศาสนาหรือว่าอาจจะคนที่ได้มาขอแบ่งปันอะไรทำนองนี้นะครับสำหรับในวันพระวันนี้ซึ่งเราก็ยังมีดาวลูกไก่ภาคหนึ่งภาคสองริมไกรลาดพระกับพรานวันพระยาเว้นซึ่งเป็นเพลงประจำวันพระเราก็ขอบคุณนะครับที่บ้านปลายนาก็มาได้ขอในรายการนี้นะครับเรียกว่าเป็นเพลงประจำละก็ไม่ว่ากันนะฮะในด้านของอนุรักษ์การเพลงลูกทุ่งเก่าซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมหมายคาร์เซอร์วิสบางด่านสงขลาสำหรับการซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกครับเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนำรถเข้ามาตัวเช็คระบบไฟฟ้ากันได้นะครับหรือว่าจะเป็นซ่อมช่วงล่างเน้นกันเป็นพิเศษสำหรับอู่รถยนต์สมหมายค่ะสวิตนะครับเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดเหล่านี้นำรถเข้ามาใช้บริการเป็นกันเองก็ได้เลยครับที่สมหมายคาสวิตบ้านบางด่านสงขลาตั้งอยู่ที่ใกล้ๆ7-Elevenบ้านบางด่านปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถาม0624565556สมหมายคาสวิตร่วมกับพันธมิตรก็คือรุ่งเรืองอะไรยนต์ก็จำหน่ายอะไรรถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กล่องน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์โชคอัพก็มีนะครับของรถยนต์ต่างๆหลากหลายยี่ห้อครับลูกยางที่เป็นอะไรยนต์ต่างๆมีบริการวางจำหน่ายหรือว่าจะใช้บริการทางด้านอ่านสั่งของอะไรยนต์ในนามของลุงเรืองอะไรยนต์ก็ยินดีครับถนนกาญจนวณิชปากซอยใหญ่เจียมบางดานสงขลา0813574245นั่นคือลุงเรืองอะไรยนต์นะครับตั้งสติกันก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนเซฟตี้เฟิร์สปลอดภัยกันไว้ก่อนนอนฟังกันสบายๆ สำหรับดาวลูกไก่ภาค1ภาค2ริมไกรลาดพระกับพรานวันพระอย่าเว้นจากบ้านปลายนานะฮะเพลงประจำวันพระวันนี้ก็ฟังทุกท่านนะครับ

เที่ยวเชียวชอบสิแม่ก็ออกปีกอุ้มกลางสองปีกออกคุมพาลูกทั้งกลุ่มเข้าเล้าแม่ไก่จะปลอบขวัญลูกเสียงกรุกรุกปลุกขวัญลูกตอบเจี๊ยบเจี๊ยบเสียงลั่นทั้งที่ขวัญเขย่าแล้วเคี่ยข้าวออกเผือต่างคุยเหยื่อออกให้ลูกไก่แม่ไก่ไร้ทุกข์สิไม่มีสุข

เรื่องเบื้องหลังท่านผู้ฟังโปรดทราบและวาดภาพหิมพานต์เป็นฉากนิทานคำกลอนหิมาลัยปัจจุบันแต่ก่อนนั้นเป็นเขตหิมวันตประเทศเป็นขอบเขตสิงคอนข้างพระสุเมรุมาตรชาญไกรลาดคิรีเป็นมหานาทีนามว่าสีทันดอนเป็นที่อาศัยรากตดและจะตุบททวิบาทตักษาชาติมลึกขมาศสีหราชกาซ้อนองค์พระศิวะประทับ

มีพออาศัยสุขตอนเย็นวันหนึ่งโคแม่จึงกล่าวแก่ลูกน้อยว่าย่ายังมีอีกหน่อยที่หลังดอยชายดอนแม่อยากจะชวนเจ้าไปเล็มเอาบทเอื้องแต่มันช้ำเลืองตาแลระวังเสือแม่ลูกอ่อนฝ่ายลูกโครับคำเอ้าแม่จงนำลูกน้อยวันนี้เราคงอร่อยแสงแดดก็ถอยไม่ร้อนแม่บอกลูกเสร็จเรื่องก็ยักเยื้องเหยาะย่างสะบัดหางเดินหันยาเมื่อตะวันร้อนๆถึงหลังดอยชายดง

จนลืมกำหนดจมูกลูกห่างแม่แม่ห่างลูกห่างดังถูกดังหอนยังมีพยัคฆ์ตัวใหญ่มันย่องมาหมายขย้ำมันเริ่มคำรามคำรนใบไม้หล่นปลิวว่อนแม่โคก็ยังกินหญ้าเจ้าเสือก็อาเขียวงำมันจะขย้ำแม่โคเพื่อล้มตัวโตเสียก่อนแม่โคจะตายไหมหนอ

พยายามจะขยำกินเหยื่อแม่คอเริ่มได้กลิ่นเสื้อเปรี้ยวแรงไม่เหลือเริ่มอ่อนสงสารแม่คอครวญครางหมดหนทางหนีทันสะบัดหางหน้าหันบอกเสือให้พันใจพรแม่เสือเอ๋ยแม่เสือโปรดจงเชื่อสัจจะใช้ขันติธรรมะโปรดฟังวาทะเราก่อนเราขอร้องสักครั้งกลับไปสั่งลูกรักท่านคอยเราสักพักแล้วเราจักกลับย้อนมาเป็นพักสาหารเพื่อให้ท่านได้กินเราเป็นสัตว์มีศีลไม่เล่นลิ้นหลอกล้อนเรามีลูกรักเหลือเหมือนแม่เสือรักลูกคิดฝังปลูกปลานี้เราต่างก็มีลูกอ่อนพยักษ์ใหญ่ได้ฟังเห็นจริงจังสัจจะเลยยอมละหันหลังให้โคไปสั่งลูกก่อนฝ่ายแม่โคตัดคุ้งมาท้ายทุ่งพบลูกเล่าความทุกข์ให้ลูกฟังแล้วหันหลังวิ่งย้อนโคถือใจสัจจะลูกโคก็กะตันอยู่วิ่งตามแม่มาสู่ที่เสือยืนอยู่อ่อนวอนแม่เสือค่ะอย่าแค้นข้าขอตายแทนแม่ข้าข้าถือมันกระตันอยู่ตาแม่เสือจงอย่าเคืองคอนแม่เสือใหญ่ได้คิดเลยหักจิตปลงตกนึกเห็นอกแม่คอว่าโอ้อลูกอ่อนจงกลับเสียเถอะคืนถิ่นเราไม่กินเจ้าแน่ทั้งลูกแม่โคป่าเราขอลาเจ้าก่อนอานิสงส์อะไรเสือจึงไม่กินคอใช่จะง้อไม่กินต่างกลับมีศีลสังวรสัตว์บางตัวกลัวบาปมนุษย์ไม่ทราบใจสัตว์รู้จักผลัดหนักเบาไม่เหมือนคนบางเหล่าศีลกร่อนริมไกรลาดหิมพาน

ก็เป็นเพลงของครูสุรพลสุปจัยเลยนะครับแบบฉบับของชายมังสิงก็ตักบาตรร่วมกันทําบุญร่วมกันแต่ตรงนี้ก็วันพระอย่าเว้นว่ากันไปถึงชาติหน้าชาตินี้จะยังไงก็ทําดีไว้ก่อนแล้วก็ยังยาวด้วยอย่าไปมองหน้าพระเดี๋ยวพระจะอายมองหน้าพี่ไว้คนเดียวก็พอนะครับก็เป็นเพลงที่ครูสุรพลแต่งขึ้นเพื่อที่ยังไงเขาเรียกว่าแฝงไว้ด้วยประเพณีที่ดีงามแต่ก็ยังสนุกสนานใช้คารมคารมสนุกสนุกกันด้วยนะครับสำหรับเราขานตำนานเป็นลูกทุ่งวีอาร์เรดิโอ 88.75 คุณขอมากันหลีกหลายเสียงหลายสายนะครับในเพลงเก่าเราชอบในปลายท้ายชั่วโมงแรกเรามีกัน2ชั่วโมงโดยประมาณนะครับได้รับการสนับสนุนจากโรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามกำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่0743111725 0743114357นะครับก็มาฟังเพลงส่งท้ายกันในชั่วโมงแรกกันนะครับในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับทางด้านของคุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่ทางบ่อยางสงขลาขอเข้ามาพ่อตาไม่ใช่หัวตอรักพ่อยิ่งกว่าพี่ชายคลองและชั่วโมงที่2ก็ต้องเริ่มกันที่หนุ่มเรือนแพก็ว่าวเสียงทองนะครับนางลืมทะเลแม่พวงมาลัยจากทางหมู่3สถิงหม้อสิงห์นครสงขลาแล้วก็สายล่าสุดนั้นก็มาจากน้องริมคลองสำโรงเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ขอเพลงเข้ามา4พจนานุเพลงในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวีอาร์เรดิโอ 88.75 ฟังส่งท้ายกับทางด้านของเบนจามินนะรักพ่อยิ่งกว่าพี่เป็นเพลงที่2ชายคลองจากซอย14ลาดอยู่ที่1บ่อยางสง

กับเพลงเก่าเราชอบนะชั่วโมงที่2ของเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 เริ่มต้นมาจบสักครู่นี้ครับนักแต่งเพลงนักร้องชั้นครูจากชลบุรีชีบุลนนั้นก็คือครูชาตรีศรีชนและอีกท่านหนึ่งนะครับก็เป็นนักร้องจากจังหวัดนครนายกร้องเสียงเดียวกับไวยพจน์เพชรสุพรรณนั่นก็คือกาวาวเสียงทองซึ่งก็เป็นนักร้องที่คงจะไล่เลี่ยกันแต่ในความเชิงชั้นครูก็ต้องยกให้ครูชาตรีศรีชนนะครับสงายชอบเมาสงายพันจอกก็เป็นนักแต่งเพลงหลายเพลงนะครับนะก็เรียกว่าจากเมืองชนเมืองเพชรบุรีกับเพื่อนซีก็คือกังวานไพรลูกเพชรนะในเพลงอยากดังไหมอ๋อไม่ใช่นะเพลงที่ให้กังวานไพรกับร้องก็ลมว่าวและก็อีก 2-3 เพลงนอกจากนั้นก็ดำแดนสุพรรณก็มาเปลี่ยนกันกับเมาเหล้าเมารักและก็เมารักนะครับแต่งเพลงผัดเปลี่ยนกันสมัยอยู่กับวงดนตรีศรีนวลสมบัติเจริญส่วนกาวาวเสียงทองก็มาจากทางด้านของวงดนตรีที่เรียกว่าเป็นวงดนตรีวงใหญ่เช่นเดียวกันนะฮะของครูสมานมิตรเกิดกำแพงนะก็เป็นนักร้องที่พเนจรเข้ามาพบกับสมาชิกของวงดนตรีอาจารย์สมานมิตรเกิดกำแพงก็คือทางด้านกาเวาก็มีกาละเวกเสียงทองนะครับแล้วก็ยังมีอีกคนสองคนนะตัวนั้นก็ยังมีรู้สึกว่าจะมีนักร้องหญิงจากชลบุรีอยู่ด้วยนะครับสำหรับทางด้านของวงอาจารย์สมานมิตรเกิดกำแพงยุพินแปลทองนี่ก็เป็นสองเพลงที่หมู่สามสะทิ้งหม้อแนะนำเข้ามานะครับสำหรับทางกาวาวเสียงทองนมเรือนแพนี่เป็นเพลงทงก็เลยนะครับเป็นเพลงที่ครูไพบูลย์บุตรขันประพันธ์กันให้กาวาวเสียงทองโด่งดังมากับเพลงนี้ส่วนเพลงที่สองของครูชาตรีศรีชนสหายชอบเหมานั้นก็นางลืมทะเลนี่ก็เป็นอยู่ในยุคกลางๆนะครับสำหรับชำรักจากเมืองชนนางลืมทะเลแล้วแต่จริงแล้วโด่งดังมากับสมัครรักสมัครแฟนสาวปากไห่ในสมัยอยู่กับวงดนตรีของศรีนวลสมบัติเจริญนะครับก็เป็นนักร้องที่ฝากไว้ในผู้นานเพลงลูกทุ่งกันมากมายทีเดียวนะครับสำหรับทั้งสองท่านที่ประเดิมเข้ามานั้นยังมีแม่พวงมาลัยกับวาสนาชาวดินของคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่บ่อยางสงขลาชำนาญและก็อีก4เพลงก็ถูกส่งเหมาเข้ามานะครับวาสนาชาวดินน่ะแม่พวงมาลัยกับน้ำตาลาสาวนะครับของชำนาญวาสนาชาวดินดุสิตดุริยศักดิ์คนที่ผมรักมานพแก้วมณีนะครับแล้วก็ยังมีทวินดอกฟ้าข้าเพียงดิน4เพลงนี้ก็น้องนิมคลองสำโรงก็รอฟังกันอยู่ในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 นะครับฝนฟ้ายังตกยังหวีไม่แรงหรือยังนะฮะมองไปทางสะพานเปลมกอยอทางโน้นก็ยังเป็นทิวแถวอยู่สำหรับทางด้านของฝนฤดูร้อนเรียกว่าตกกันเป็นประจำในช่วงเย็นเราก็ว่ากันไปจนถึง1ทุ่มนู่นแหละนะครับสำหรับเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบที่คุณส่งมามอบให้กับคนที่ต้องการอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งไทยในรายการเล่าขานตำนานเพลงทาง FM VR Radio 88.75 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสวิทบางดันสงขลาร้านรุ่งเรืองอรยนและก็โรงไม้พนาพันธ์เป็นผู้สนับสนุนรายการนี้กันนะครับเอามาฟังบรมครูไวยพจน์เพชรสุพรรณนะครับพ่อเพลงแห่งเมืองสุพรรณน้ำตาลาสาวแม่พวงมาลัยนะครูไวยพจน์นี้ก็เรียกว่าเป็นแกนหลักของเพลงลูกทุ่งเก่ากันเลยทีเดียวนะครับที่คุณฟังส่งมาในรายการนี้ฟังกันอีก2ผู้นานเพลงจากทางด้านของชำนาญนะฟังอยู่ที่สงขลาให้กับริมคลองสำโรงและก็
ทางด้านของบ้านปลายนาด้วยเช่นเดียวกันนะครับ

ดุสิตดุริยศักดิ์นะครับนักร้องที่มีเพลงที่เกี่ยวกับการทำงานลูกจ้างอย่างเราแล้วก็เพลงเพราะๆที่เพลงที่น้องฟังไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือวาสนาชาวดินนะครับดุสิตก็เป็นนักร้องที่โด่งดังมากับทางด้านเพลงลูกจ้างอย่างเรานะอกหนุ่มอกสาวนะครับดุสิตดุริยศักดิ์รู้สึกจะเป็นคนสุโขทัยที่มีเพลงเก่าเราชอบตามที่คุณขอมาให้ฟังวาสนาชาวดินคนที่ผมรักมานพแก้วมณีนี่ก็ดังมากับเพลงตาลเดียวยืดต้นหรือตาลต้นเดียวนะเดี๋ยวจะได้ฟังกันทวินดอกฟ้าข้าเพียงดินและก็ยังมีเสียงเรียกจากหนุ่มไทยเสียงตอบจากเวียดนามนะฮะสักครู่นี้น้องคุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่ซอยไหนล่ะไม่ใช่ซอยแล้วครับอยู่อีกฟากหนึ่งของทะเลสาบสงขลาจังหวัดพัทลุงนะครับอำเภอปากพยูนก็คุณสนควรดินเสียงเรียกจากหนุ่มไทยเสียงตอบจากเวียดนามนะครับจะได้ฟังยาวๆกันไปในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FMVR Radio 88.75 ได้รับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมัยค่ะสุวิทย์บางด่านสงขลานะครับหานซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกครับเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกบดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบกันตั้งได้เลยที่สมัยค่าเซอร์วิสบ้านบางด่านนะครับก็โทรศัพท์ปรึกษาปัญหาเครื่องยนต์062465555 6อยู่ใกล้ๆกับเซเว่นหรือเวนบ้านบางด่านร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กลองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ก็มีนะครับโชคอัพก็อย่างของรถยนต์หลากหลายย่อพร้อมทั้งลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆกับรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางด่านสงขลา0813574245ฟังเพลงต่อมาจากน้องริมคลองสำโรงครับคนดีของแม่ในชุดคนดีของแม่นะครับทวินดอกฟ้าเพลงเพราะๆนะของสิทธิ์สุรพลมุนไพรลูกหลานจบุรีแล้วก็ใช่ไหมทางด้านของนักร้องที่ อยู่กับวงดนตรีของสิทธิ์สุรพลนะครับข้าเพียงดินของสายันสัญญานะครับฟังเลยดีกว่าครับจากริมคลองสำโรงฟังไปหนึ่งเพลงแล้วนะครับวาสนาชาดินมาฟังคนที่ผมรักมาน

ก็เป็นเพลงซึ้งเพลงเศร้าของสายันสัญญานะครับตามคำขอของน้องริมคลองทำหลวงก็ฟังผ่านกันไปแล้วที่เรียกว่าเป็นเพลงน่าฟังอีกเพลงหนึ่งนะครับสำหรับเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 เดี๋ยวเราไปสู่สงครามย้อนยุคสู่สงครามเวียดนามกันในยุคที่นักร้องมากมายได้มีเพลงกล่อมขวัญทหารไทยไม่ว่าจะเป็นกองพลเสือดำกองพันจงอางศึกไปเป็นทหารช่วยรบในสงครามเวียดนามนะครับเพื่อที่จะมาต่อต้านพวกเวียดนามเหนือหรือว่าเวียดกงนะครับแต่ในที่สุดเวียดกงก็คว้าชัยกันไปได้และกำลังใจเหล่านั้นก็กลายมาเป็นเพลงลูกทุ่งลูกทุ่งไทยไปเวียดนามลาน้องไปเวียดนามว่าเสียงตอบจากเวียดนามนะครับยังมียังรักเวียดนามของศรีนวลสมบัติเจริญรอพี่กลับจากเวียดนามกิ่งแก้วศรีสาครครูสุรพลครูไวยพจน์ก็มีเช่นเดียวกันนะครับกองเพชรแก่นนครนิราศรักเวียดนามแต่ที่คุณขอมานั้นเสียงเรียกจากหนุ่มไทยเสียงตอบจากเวียดนามนะครับจากคุณสนควรดินเดี๋ยวสักครู่หนึ่งตรงนี้ก็ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการเราขานตำนานเพลงทุ่งต่อจากสมัยข้าสวิตรุ่งเรืองอลยนแล้วก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลานะครับจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่ทางหมายเลขโทรศัพท์07431435 07431117225นะครับเสียงเรียกจากนมไทยเสียงตอบจากเวียดนามนี่ก็เป็นเพลงที่โด่งดังนะครับประมาณ2,800-2,900กุ๊กกลุ่นกันทีเดียวนะครับในยุคนั้นสงครามเวียดนามนั้นก็มีอีกหลายเพลงที่คณะศิษย์สุรพลขับร้องกันไว้นะเพลงที่เรียกว่าเป็นเพลงเอกเพลงนี้แล้วครับมาฟังตามคำขอของคุณสนควรดินกันดีกว่าทุกเสียงทุกสายเช่นเดียว

0: เดือนรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์คประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาสวิตบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ที1ด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาสวิต
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่อง

ไม้พนาพันธ์สงขลา619/7ปากซอย39ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074311725 074314357